0: 在含片，佢哋担在款习近平总书记把今日那间纪念日那条含含内身佢哋担背含装间嘅上所实地间房南通南浪，然后火烧为山那张埋间上顶啲钢仔，一间黄海朵慢慢南亚东南亚风景。往年普遍身为书记，并搞做盘桌，那担可能开关含酸。比你肯比百万一男生是压好买好多好嘛门好半吨几干恩双国塔半门烟干是好嘛几干恩有当拍跌冰体能哈冰生有当拍跌是压好买好多好嘛龙来了本能干当了他多拉没路线压线多样换乃比从半百少好多当跟接落含能好一嘛当了他第一难乃多拉铁脚添来嘛หอดถึงเดินเจ็ดหลอกสิผ่าคำป้องตระแขกเกี่ยวหาหอยสะเอ็ดหมื่นเปียดปั้นกุ่นปอกตีนักในปิ้นหมูออกไปดินเอาล้อผ่อต้องลูกเห็นหมูไปใจปีใจนองเดินเจ็ดหลอกชกคำจองการสื่อจ้างเนื้อโลกอุบโจกันตี12ปันนาในปี2008ปลายสองตัวอยู่ตีสื่อเจ้าภาษาไต12ปันนาหันยกเฮ็ดหมูไต่เปี้ยวในการในเวงอันมาเตะพระเดชจงโกพระเดชมานพระเดชลาวพระเดชนีปอเออร์พระเดชสิริหลังคาฟงเงี้ยสะสมกันอยู่ตี12ปันนาหันเวียจอมตามเก่ากันอันป่าไม้และบ้านหงพร้อมกันอยู่กินพร้อมกันสั่งเตียงพร้อมกันย้อนสุขที่ต่อการหักษาธรรมจัดและในการในเวียงปุ่งเนิ่งการให้สางอันมีตีต่างยกสูงกำลังในการในเวียงการสั่งเตียงในการในเวียงหาเอาการสปะฟงเงี้ยเพนั่งขยิบการข่อยไล่ต่อการหลึกเรียบเตะปี2008สาวสองตัวมาสมเอาชีในเพื่อเสือออกแห้งตัวอยู่การเป็นใกล้สั่งสอน3ปีมาตั้งสีเอาเงินตกตื่นจะใช้การสั่งสอนเปียดกว่าเย็นไปปองอดังเงินกะลาบาทเมืองกำมุนหาปั้นสีหอย32หมื่นเงินไปจะสการเป็นไกลราคาการสั่งสอนโฮมดิวติกินเหตุการสั่งสอนเมื่อโดนยินเจียงเสียนเอาเงินออกมาปั้นเก่าหอย90หมื่นเยนกระเด็ดตามการแต่งเมหน้า7หมื่นมู่ไปไต่ตามเอาขี่ฝนใส่หน้าโดนอยู่เหอการให้สั่งให้หน้าบ่มีอาเบอร์เฮาหุ่มได้ปุ่งนั่งไปเบ้าขาดปีนี้ขึงปีไปอ่อนวาดทุกการให้หน้าการไปบั่นตรงพัดเกตเฮาได้ปุ่งนั่งไปตามดีนำสั่งการมดเงินการให้หน้าการป่าไม้การเลี้ยงสิงห์ฮ้องการเลี้ยงปูปังฮาลีตั้งพัดเดชทำระเลปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสามปุ่นปลายเก่านับตามกังก็หอมสอนหมายว่าเจียงหอดถึงปี2000ปลาย26ตัวเดิน6ดับพัดเดชเฮาไปได้สั่งเตียงจองการจะเอาเดียดฝาดเตียน24จองกับเครื่องจักร2หอย10หมื่นเซียนว่าอยู่ตั้งเนื้อโลกปิ้นที่2จองการอันตึกเขาเฮ็ดอยู่นี้มี26จองกับเครื่องจักร3หอย20หมื่นเซียนว่านับตามเพียวเขาสานใหม่เดินเจ็ดหลอกชิบหาคำเจินฟู่พัดเกตปูปลาหยาสิงจีโนยาปุ้งเผฮับตึกปานสือสุวัดทุบ้านเมืองไทยเปอร์อันต่างอยู่พัดเกตปลาสิงนันลิ้นเจียนผู้เป็นผู้ปากกรรมนายหงการไหวเจ้าปูวันชิวคำออกปากว่าพัดเกตจงโกย่องย่อการจองนี้ตัดเตะจองการนี้ก็ว่าเจียงขัดแข้งผิงยานมีพัดเกตจงโกเดียวนี้หาปินหุ่นป้ายจิตใจกะลาบ้านเมืองตั้งเนื้อโลกนั้นรัชตู่ตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชฟิลิปปินส์วันชวคำปุ้งเผ่เขาสานว่าโครงการนับตามอายาพระเดชทรงโกและพระเดชฟิลิปปินส์ก่อป้องกันเหตุสังพอตีปกหมูเจ้าเตียนสินเหตุการณ์สุดลายในพระเดชฟิลิปปินส์หันตีนหึงรัชตู่ตาลงว่าปกหมูเงี้ยติดปั้นกระเบงเงินดิป้อปั้นเหมืองเยนเงินใบไผ่เมืองทราบรับใดผู้ช่างกาพิษตรวจหกกุนอันสกามเผาออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำเผยเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดใหม่หาซาปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงที่แต่คัดเคียงไพเมืองชุพาซาเลียนเปลี่ยนกันสำสีจิงพิงซ่งสุจีปี2021ตัวเดินเปลี่ยนหลอกเซียคำถึงสเปียดคำอยู่ตีผ่อมโจก้างกึดป้องภาษาทรงยางหันเผาะกำปาขนนักเจียออกที่แต่คัดเคียงสุภาษาเลียนเปลี่ยนกันอยู่เหย่าเฮินล้วงภาษาทรงขวานี่สุภาษาบอกว่าเสียงกุ้มมีเตาใดนีตานหึงเหย่าเตาใดนำเข็มนำดีปุ่งเนื่องควัดถึงเตาใดก็ที่แต่เลียนเปลี่ยนต่อกันซ้ำอามาขามไพเมืองสุภาษาก่อพร้อมกับกันปิ้นกุ๊กเก่าเจาะเฮินเขาพร้อมกันปุ๊กวันพระเตียดอามาขามตาดีซับหินเมียงกวางไพเมืองสุภาษาข้าเคียงฝืนโตปัญญาภาษาตีบัตรมังหันและปัญญาหอมาทะลุงเตียงกำเดียวกักตาเบาตองหันภาษาสปา
2: เจ้าเฮ้เจ้า
3: เสียงปีเกี่ยวม้วนหวาน
0: ฮับสืบปั่นปีจังฮับผ่าสาใด
2: เมื่อฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือตั้งไรฟังปิ้นแหน่คงนาวอนเดี๋ยวจอยนาวอนครับ
3: เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปิ้นเอ่ย

องเจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากปึงใจ

แป้งจ้อยไข่โจเอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอีจ้อย

0: อที่เปิ้นแลหรือยอดสายใจนี่พบจอดปั้นหน้ากว้างบ่ที่เปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวบ่ที่เจ้าใดหันเพื่อใครสร้างสงครามคือต่อปีและพ่อหน้าอีจอยและเหมือนใดมื้นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ
1: เดี๋ยว

ซอยกาไปและใจคนไม่งามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโอเปิ้นและหลานน้องเอ้ยไม่เหินอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยวันนี้ปีก็ดีแซดเขา

เด้เว้ยปีนี้ก็และตายหนังคำเคอไม่นุ่มก็และถูเคอยังเย่แล้วก็เก๋เบาตกแล้วก็แล่นคึมใจและหลาน้องเฮ้ยและใจปล่อยตา

ปินหังคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ้าเมฮอนอ่อนยางเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยที่ทำอบโคจูสู้บู้อายการเงินก็จังและฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้จะวอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหักคอยอย่าลืมกำจ้าเพราะจะขับกุนเมาดอกเปียเดี๋ยวเอ้ยกันว่าเสียงนี่ลืมกำจ้าคอยอย่าลืมปีไอลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วคอยอย่าลืมเมินสอยกาปีตอดีปล่อยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยกันว่าเสียงดีไปอีนิ่งเอ้ยกันว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปิ้นโก้บ่าจับขึ้นบ่าเมืองแหงเมืองเฮาปีเอ้ยอันว่าอินเราเสียงตัวดีมันดีขึ้นภาพในและเมื่อโก้กันว่าน้องอยู่หันเสียแล้วกวยเห็ดเป็ดซาดีก็ดีกากันว่าพ่อทำบุบและทำตีเล่น้องกวย

比你带兵安巴乌的贼老乌，给我带兵好没那一把的哈么耶，给我带兵破带龙囊，满包的困包的么更暖来胖，包的么是暖也暖，迎拉相在没咋哈样变哈么呢耶。เดวเอ้ยนางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกาแกว่าน้องบ่มีจูปีเอ้ยก็ตามทางอายปีคุ้งน้อยเสียใคร

ันขึ้นข้าขี่ไล่ลองนำตามและใจไอ้ป้างนี่ใครขึ้นและใครมาเหินไอ้และแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เหินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อเมโตอีลีหนังและลำเต้นเมโตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากีเมโตอีลีหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชิดกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแท้น้องมายาเปิ้นมาแอวแลกเอ้ยเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

จึงมาเสียงดีไปเมืองไกลนี่น้องก็เบารับและสอยห้ามหักเบาลืมเดี๋ยวว่าเคยกันดี

ขอบขามจังเทงปีคงเงยนี่เว้นขอบพ่อและปินเนงเสียงก็ดีป้าและตังสอยเว้นขอบห้องไม่โกก็ลาแป้งจอยก็

ก็อายปีคุ้งน้อยก็ไปอายก็แค่นาคปีนเฮินและกาเดวเอ้ยแหลมเดวโบเจินข่อยยิงเดวดิปัดฝากข่อยดิสั่งอายปีคุ้ง

ปีคุ้งเงยปีคุ้งเงยเนนางาลูกปีหายและกินจินนี่ไปคอยและอีจอยดีคำหาปีเฮยลูกปีหายและกินปูและปลาโตและอีนางดีคำสอนสอนได้แล้วก็

0: khớt lái cả, bảy la đớm hải.
1: Đi khớt lái cả, bảy la đớm hải.
2: Từ đó họ tăng lại. Hấp thoảm chấn quán bố bọt, ván hóm mặc thổ bát, đảm bọt đơn. Chân su chỉ má mở. อีคำเป็นเสาไต้อ่อนผูเออมันเจอขักเซอซานอันขึ้นมั่งเกาะเมืองดังเสี้ยนเปียนชนอันเบื่ออ่อนตังจักผ่านแหงกินนั้นปวงสั่งก้อยว่าจังถังตีไทยโป๊เปลี่ยนดักลายหางดงดังเอา
3: เก้าเยี่ยนเก้าไม่ต้องเผาได้ซินจาโพว่ามรู้ถึงได้อึ่งเชียงกางไว้ซ้ำสิได้หมักจวกหวานพร้อมผู้ตันดิ้วมือร่างใหม่เข้าเอ้ยน้องสาวมาสิจีนหนึ่งเนี่ย
4: ว้าหลังตาบ่าวใจเมื่อก่อนเป็นกุนที่ไทยอ่ะ
3: เจอ
4: ฟังเจป้ากันล่าดันสาวเป็นยินเป็นชนเอาก
3: ะป้าล่าห้าลักข้ามร้อยหุยเรื่องจอกถึงเบิ้งมาแล้ว
4: หายนั่นเจอยินเป็นชนอ่ะ
3: น้องสาวเอ้ยเมื่อไปผิดแล้วบ้ามใจกุนตีไทยอ่ะ
4: ปีใจเอ้ยเขาก็เป็นกุนเมืองเลี้ยมก้อยว่าหลังได้มากกว่ายินเป็นชนะ
3: เฮ้ยเมื่อป้าโคตรลำค่อยๆตีกับเธอไอ
4: ้ก็เป็นกุนกงโซตุยจ้างอยู่ยินเป็นชนลูกเซินนงเจ่ต้องชนทินมา
3: เมื่อเป็นอีกครั้งสวรรค์ปนนั้นได้ยินชนสู้เสินว่าแล้วยินเป็นชนตีมาสู้จีใหม่กูเริงจะเป็นเมื่อเอา
4: เมื่อเป็น
3: ก็เป็นไอ้กาชูจงทงสู่เมื่อก็นั่นเอง
4: ไอ้กาวะทงสู่กูวะจู่นั้นเมื่อเกมเปลี่ยนแหงเตี้ยป้อมเคยยิ้มในออกมา
3: ใจเอาใจเอาโอ้บรุษคุณมินมาบ่อยยังป้อเ
4: รื่องเป็นสังก็รุษคุณมินสี่แหลงมินมาถึงปังแหลงมินด่านช่างชิ้นมาชี้ช่างซ้ำสี่กามาถึงไทยลองไว้ครับ
3: เก่งดีหลายปีได้มาอ่องเขาได้ซ้ำพอกแหลงเบนพอกลาทาไฟพอกขนตั้งก้าไปดีไปเพอเปลี่ยนเปลี่ยนแหงเตียเราทงโซ่ถึงมาบักจอกก้มขายเอ้าก่อนเมื่อกาทองดีหรือมันดีๆล่ะ
4: พังนั้นจังจับเจอเมื่อวะล่ะ
3: จังจับเจอสังเมื่อถึงต้นหงนั่นเอานั่นเจ้าเป็นวางบ้านเอาชวนไว้คุยก็จุดท่านซะคนตั้งเขาไปได้เป็นจ้าราอยู่เขาถอยพักรองรักผันจามบักบีดันอันตั้งหลายมีเป็นมาซาคนตั้งเบอร์ปุ้มมีพอกลาวังกูเห็นเก่า
4: จ้าราเป็นชนชู้เหรินจำได้
3: เจอมันยังปาฟูมือมาปอกำลังเจ้าหันเอาเมื่อตัวตั้งดินผีดัดได้ยะซ้ำเป้งซ้ำกลางดีสีตั้งดินอันตั้งนั้นเคยๆได
4: ้มึงก้าวไกลดีควงป้อตันได้เด้อชีวิตหลงแน่น่ะ
3: จำเจอไอ้น่ะป้าลาลันเป็นสีหยงเลือดชนบอนตั้งได้ตั้งเป็นลูกกาเลือดแสนแก่นไก่เต้ย้ำได้เลือดชนมีสีหยงไอ้ตั้งไข่ตั้งเหล่าเจ้าจังทับกาตั้งไก่ยิ้มเอา
2: เยี่ยมหันบ้านสนเสียสากก็ไข่อีคำซ้ำจมซ้ำเบาเจอสองขาจังหึงไข่เจ้าป้อไปเผาชนไว้ขุยอ่ะซาลาอันเป็นตั้งจงจูซูจีชนไว้ขุยจูเริ่นยิ่งเปลี่ยนชนนั้นตึกตั้งหูจวงการสื่ออาผู้ซาเขาจะได้อยู่อ้องปวงการกุมปวงดองซ่อมซ่อมบักโทปัดไว
5: ้อาผู้ซาเมื่อก่อนได้ยินเหรอเนื้อเสียงเขามีกงสลังเดิงซ่อมบักโทปัดโป้เป็นผัวอย่าซา
6: ได้ยินเหรอตัวขายดีอยู่ดีกงจินขายได้สิบเยนเลยอ่ะ
5: พ้องหลันเมื่อวานลูเขาดีกาถามถอยหืออ้องเอาอะไรดีถุงถูกซ่อมไหลเข้ามาเลย
3: จ้าลาอาผู้ซาสุดตัวดูผิวมา
5: อีคำ
4: จ้าลาเก่าขึ้นเมืองเนี่ยมา
5: อีคำจำได้ถึงวะแต่งซ้ำหมอกเขาคลองเขาโลกาฮับเบอร์ซา
4: หลังตาพวกเพื่อนขันจ้าลาเชมใกล้ไอ้ก้าวะเมื่อเหตุชนจู้เหรินตีไทยเกียนคักเตี้ยไว้หนังเกาอ่ำหู้สังเมื่อโดหมวกเกาเล
5: ่เออลองมาเนาเมื่ออยู่ป้าหลอกเอาอะไรตั้งหึงพี่เหี้ยช้ำเขาอยู่เหลือเสินปองกันหน้ากันมังยังหู้ได้

0: ังป่าเต๋อตัวอับอยู่มาเด้มาเด้ครับลังเด้อาโพซามาเขาใครเหมอโกเลียเป็นซูจิเหมอมาจังอยู่ยินเปลี่ยนชนเอาไร
1: มันสอนเปลี่ยนหนักนายหังเบิร์ดอ่อนปากก้นไหนปองกันแก่นเป็นผู้เต
0: ้ไล่ตัวเป็นตั้งไหนผู้เมียทมปองจังเป็นมาเขาไหลพี่ไล่มาตัวก้อยอิงเปิงตั้งไว้เจิ่นฟูเนื้อเซินเนื้อเฉียนเขาม้าจอยเถียมยินเปลี่ยนชนเอาไรจังเหตุได้เป็นม้าสาเบิร์ดไก่หังเขาอาโพซายังเติ้ลกลมวางกันรองานยินเปลี่ยนชนเขาย้ำเนื้อจังตีซ้อมบักโถปัดได้สา
1: ย้ำตีม้าดันก็บ่ได้ยินเขาเอาดองได้ผายเอาก็ตีอันเหอก้นหน้าเขาอันแผงหนังไอ้กาได้ซ้อมบักโถปัดเหรอบักมีม้า
0: เห็นหรือว่า
2: ไอ
3: เขาเมอขิงหวังป้นกาขิงกัดเตมากลางวันเอิ่งเบิงแดมต่อสังเฮาใหม่กวยว่าตั้งบนปังป้อยสิ้นเปลี่ยนชนนั้นซ้ำยังย้อมสีไข่อาเมียตั้งหลายได้เงินสู่จีบเบิร์ดจังจู่เดือดชนนั้นมาเข้าป้อยต่อมาจมเสือกลมตัน
4: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาจิ้มผักไตเด้อมีตินไก่ตำปลาปิ้งปลาจีอีคำสุจีมาเข้าบ่อยอ่ะ
5: อีคำสุจีคำไรอาเมียว่าสุ่มไฟอิ่มบนมาหือก้อหลงมาเลย
1: หลับเธอตั้งหลายหลับเธอตั้งหลายอ่ะ
0: อีคำเฮินโก้ซองเขาโพยมเข้าตองก้อยอาเมียวชิ้นโพยาวเท้ากัดจินว่า
3: อาลีอันจังชาหลายลั่นต่อมาเข้าป่วยมันหันอีคำสู้จีมาเบิดได้เหมือนทางเบ้เขาอันป้อเข้าเจอถึงตั้งเหิงดันท่านเจอจอบเจอต้นหยาเอาเข้าปุกอันจาเขาเหตุดันเยียนให้อีคำสำหางไอเปิ้นหยาแดนไปกะ
1: เอ้ยเอ้กวยได้เป็นสังหอมเตี้ย
0: อาลีเหตุสังได้สมองเข้าปุกเปียดมาไทย
3: อีคำหมายสิ้นเปลี่ยนชนบ่ได้หลายฝันเนาะอาจองเดือดชนกว่าจ้าลาบ่ต้านใครให้ลำไหนวันในกลางเดือมันโจจ้าลากะเลเดือมันอ่านถามเทียนอาจองตั้งตรงถ่อมอาเมียมิรองเข้าใจสัง
6: อีคำจ้าลาสุมาวะ
0: ใช่ก้าชิจ้ายาเอาอีปีดไก่ให้เหมือนลิงได้เป็นอีปิดเด็กไก่ฟันดีและเจิ่นฟูกำใจเอาลันปิดไก่ไล่เด้งและสนหมากจังชิ้นม่วงแดงชิ้นย่าเจอเฮาต้นหมากย้อมได้ทั้งเป็นควงซ้ำเปิงเดิงชื่อมันซ้ำนังเห็ดได้ฝุ่นขันซา
6: จับเชือกซาลาก็จำนะ
1: จ้ายกะเมื่อนี้มันเช็ดได้สนหมากได้นายมู
6: ยังว่าได้ยะดูตุ้ยซ้ำอาจองมันซาถึงว่าฟ้าเรียดหึงตื้อก็ดีดีวันจิตได้สามห้ามุสันในเฮียเหตุสังชุมาถามลองไล
1: ่พังนั้นเมื่อฉีดส่วนเมื่อสี่ห้าสิบบุได้โดดฉีดฉีดไปวันหนาว
0: เมื่อคือตั้งสังอา
1: จ้าไอ้กะฉีดน้ำจ้าจ้าก่อนตื่นในจักไหน
6: ย้ำในต้องมีจักฉีดจ้าจ้าของอก้อยว่าเพียงส่วนเขาสี่ห้าสิบบุได้จังชีไ
1: รส่วนเขาส่วนเขาได้ท่านจอมเดิงท่านจอมเดิงเมียงผัดกันเคยยังจังตื้อจักมาเจียจ้าจ้าฉันเห็นได้ทั้งขัน
6: ยังจังหือเอาหูเอาได้ด้อยดำปังเอให้ร้าหูเฮินผัดผีกันเปียกซ้ำบีปังกั้งตีเริงกว่าตัวเมียงเป็นไหลเฮินยังจังหือตื้อจักอ่ะ
1: เอาให้น้าตั้งไหนควันน้ำกันมาซ้อมซ้ำผมเจอเจ้ากั้งเอาไหน
0: อ๋อฉันเจอว่าเอาหลังดินควันน้ำกันมาทิ้งปองซ้อมซ้ำให้ล้าอ่อนเปลี่ยนเป็นให้ล้ากลางในไงจะถือจากปองการไหน
3: พี่น้องขอตั้งหลายหับถ่อมเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมบักโถปัดดำสองปวดก้อยเมียงตาเมียดได้อ่ำไร
6: จาลาอีกคำเมื่อได้หับสุมาดีตีเฮิร์นตีดักเป็นเคยสุมาชิมบักกระลามิ้วเริงจะเป็นอันไหนอ่ะห้องวาหมักโถปัดเป็นหมักสุกหรือต้นมันนั้นบ่ได้จังรบกัดหรือเสียนซื้อมาซ้ำชิมดูเป็นหือไอ
0: ้ไอ้กะเมื่อเกียนหูแคเตีย

0: วันนั้นเขาจังได้ยินอีกคำว่าพี่เปลี่ยนชนเขาก่อนที่จำซ้อนหมักเขาปัดเมื่อเจ้าพอได้จีนเอา
1: อืมแก่นที่เป็นหมักสังป้อนมาดันก็จะมักเบลจำเฉมโมอ้นหลอมันดีซ้ำกินหวาน
2: ผิดเตียเพราะว่าเป็นหมักไอหอมจินหวานกินหยาบเพราะเป็นเจยังหวานสิใครอะดีกงจินยังขายได้สิไปเย็นขันแน
1: ่กูเขาเอ้ยหมักเท้าปัดยังจะว่าหวานตั้งหวานเป็นว่ามันกินเหี้ยมีน้ำปูเปิ่นโบฮวงเหตุดำดมเนื้อดงไม่เด้อเติงเฮาขายดีเต้ๆดำได้เด้อกัดเติงเฮาขายได้เครื่องป้าดำเป็นดอกเติงขายเข้ามาซา
3: เมื่อคือว่าถึงว่าส้มบอกว่าเจ้ายังตับเหลียงเจอตั้งขายมันเจอไหน
1: เจอเปิดไหนเฮาโลจูซ้ำเปิ่นสังปาตันซ้อมดำได้ชีโจกับผ่านการหัวได้เด้อกัดซ้อมคลอง
3: เดียววาเรียตีเหตุก้อนเหตุคู่หูตีดัน
1: ใช่กะเมื่อไปกี่เมื่อตัวตั้มเจอท่าไอเดียเขาตีอ่อนปลาตั้งไหนขาดสนามเมอร์ไว้หนังเขาตีปองการวิวตื้อจักมาซ่อมหมักโทปัดเป็นป่าเป็นนงดันยังตีเหตุการณ์ไฮดะวิวขึ้นกับจอมปานดันถึงซ้ำมาเมื่อเขาใกล้สุดตีเฮินกลมเบอร์วันเปลี่ยวสาสามสาดันสอได้อ่ะ
3: ใจเตี้ยพองเชนตู้ตีเหตุไร
1: สุกไอ้อวาข้างทำเห็ดไฮดาดันจอนหาเดินล้มผ่านสั่งท่าเจ็บกาคาดไฮคาดดาท่าเมียงเงินเมียจอได้ออก
4: อีคำตั้งไอ้ก้าดีต้านดีจมเสียงกลมก็ดีล่าดีเจอเมียหลังไอ้ก้าโกสวงอันบ้างเดินสั่งนั้นก็มาถึงหิมเขา
1: การสร้างหมักทบปัดคือกว่าสู้หาเออฝ่ายเกดังมาจอยแถมหาล้มฝ่ายการผ่านสั่งมาตีอาดังตั้งสันเปียงสั่งก้นให้ก้นดาเขาเอาดังดินตีอาดังเข้าเดินล้มห่มเหลี่ยงกันเมียดเหตุเซให้ดาเจอผัดเพกันดันตัวได้หอบดมทิ้งกวนปองเหตุเอา
0: ดองอีคำเฮ้ยดองตังอ่างเหมือไรอาปะฮังดีอยู่เพียงเมื่อว่าเฮือฝ่ายกี้ลังทั้งล้มผ่านสร้างป้าหลอกป้าตีอาลังเนียกในอาฮังหยงตื้อหลังดินหลำไข่เอาหลังดินให้ละก้นนะเจ้าเออก้นป้าหลอกตังแมนพองเหตุเจคนไหนคนนั้นตั้งไหนเจ้ายังบีนักการในดาว
1: ซาลาเฮอร์วาจังมีสังเหตุตั้งไหนยังในโซเดินล้มผ่านสร้างเหตุการณ์กินกายังซาดามได้เขาตีเหตุเจอป้องดองการซ่อมหมักโทปัดคือกว่าดอกอิงเปิงเกดังมาจอยแถมเมื่อมหันจะไอ้กะเฉียดจาต้นหมักจอกมันไหนก้อยขั้นเดิงโดดจิตเป็นเฉียบไปวันเกลียนไปยังเตซา
0: เมื่อก้อยยิ้มตีเติร์ตตาดินเมื่อไงอีคำเมื่อถังเมาเผียวถึงเป็นกีรังป้าหลอกลายๆคนน้าเจ้ายังบีอาข้างสังเอาทีสังก็รอถ่อมจอมล้มผ่านสร้างไว้หลังมาตัวก้อยเป็นคนน้าตกสมเอา
3: ใช่แล้วอีคำล้มผ่านสร้างเขาตัวที่ผ่านน้ำเม็ดถึงว่าเขาก้อยกูน้ำเม็ดเขาแล้วคงขายโชคลองดีคนน้ำมันเนย
1: เมื่อว่าเกายังหัวจองน้ำมันสนก้อยว่าห้องม
3: ีเอ้ยเมื่อได้เป็นห้องตั้งไหนมาจิ้มหมักทุกบัดซาเฮียสัมตันเสือไอ้มากินน้ำเด้งอีคำซาลา
4: อีคำเกิดเสาโค้คำอันโบดีต้านออกศพดันมันฟูได้ยังได้หันสู่ได้หูได้ตาหือต้านกว่าคนจังสมแปกซ้ำบันเข้าแถมเยี่ยนเปลี่ยนชนอับซักหมาแห้งเปิดเจ้าปวงเป็นลองอ้างตังเอกไกวว่าคนเนิ่มมันไกวสมเงินผึกเงินเข่าปังละเบอร์ดึกเด้งเต็งขึ้นไอ้ก้าตั้งเบรังบันโกสว่างตึกด้อนดีฝันหวานไว้กึ่งกลางมีเสียงหมากเห็ดปัดสั่งตั้งหูแดงฝาหม่องโกสว่างเพียดตื่นมา
5: ไม่เหรอตัวบาเห็บว่ะ
3: มาสั่งตัวบาเห็บอะโดก็ลูกกระชิมตุ้ยสุนบักกำเริงอะโดมีนะบักจกเกาเดี๋ยวมีนะอีคำสูจีมาทิมตู้ขันเดิงบักเห็บโป้หมักจอกตู้หงเม่เล่า
4: ดองกึ่งกลางตกบักเห็บไปเห็ดให้ไอ้ก้าเขาดูสมหนมดังโกนเนิ่มมานตัวม้าแถมเขาเป็ดบักจอกห้างไล่ย้อมสมหวัง

0: ผู้ขาจู่อ้าวไว้ว่าเขาไปให้ข้าขันมันดีจริงสองเย็นอารังมันต่ำได้อยู่อ่ะ
1: ใจก้าเมื่อตะกี้ก็มาแถมเมื่อเคยเจอเปียงกะก็เช่นกะห้องกวนมาแถมเมื่อป้อนหมักจอกจะสกแน่นล้มผ่านสร้างแน่นกับผู้ขาเดียว
2: อีคำโจ้ซาเถียมขาอ้วนการสมักไอ้ก้าเขาไว้ว่าเขาก็หมักจวกชอบหมักเห็บฟัดจู่หยาแล้วมันจำกะเชียนม้าจังหวานจังเคยไว้หลังมีอ้วนการผ่านสั่งฮวงว่ามงจังโคจิเซินฮู้ยูเซียงกงสือนั้นตีเถียมเซลซื่อฮะ
1: เมื่อตัวตามใจแล้วชิจิงลีหมักจวกได้หวานเต้ะดำมันก็ดำ
3: เออลีอ้อก็ว่าจะซ้ำเล่นตัวยังเอาอีกทีแล้วสูมีเคยตัวต่างมาแล้ว
1: หมักตัวแก่นเต้เป็นหมักนี่หมักครับดีกินซ้ำเทียนเต๋อเหอเจียนเดิงก็ได้ไหน
3: เพียงเลยเอาตัวตีฝนอลังตาเม็ดคงซา
1: ชิจิงเลียเจาะตั้งเทียมตัวเลียหมักตัวไทยยังตื้อซ่าซาเป็นหมักไหวจะกินนั่นซ้ำปังดังปังตัวไทยยังมีเครื่องขวางโคสอนดีเข้มนั่นน้ำไหนไว้ดังตัวเห็ดกาโปใครมั้ง
3: เจ๊แล้วตื้อละตื้อตามั้งลีจินเทียนสูห้าโจ
4: ยี่ห้ามสูจิกุนน้ำมันเจอมังไรดันตัวโปกาเทียมไอกาเขาป้อนหมักจัวเขา
1: เออเดียวเทียมเด็กเขาเทียมขั้นเนี้ยจับเจอมืออ้าวอาปุสะ
4: ตั้งไหนโปปีนปีร่วงใจโกกันปีไอร่วงใจกันปีร่วงกว้างเกี่ยวใจห้องต้องเถียมกันซาก
2: ลางคืนมั่งถึงฟ้าเลี้ยงดาวเจ้ามั่งโตคำตั้งคืนปวงอ่ำถัดหมักจอกไอ้ก้าเขาตั้งหมักจอกดังบ้านเจอศพดันต่อป้อป้อนไข่เมียนาไอ้ก้าเพชรทับจ้าลาตั้งอีคำม้าหื้นเขากินข้าว
0: ลองทั้งปอกได้จับเจออีคำสูจิเอาหมักจวกยังได้สมกาเคยจับเจอสูตั้งร่องปีตั้งหลายเอา
1: ไปวัดเจ้ตีจับเจอจอจับเจอล้มผ่านสร้างเสมหมักแล้วจาลาจูจันฝ่ายเกลังบางซ้ำตัวเถียมแหงตีหรอเมื่อวาเจอผมเจ
5: อไอ้ก้าเมื่อวามันตั้งคำสั่งอันใดเมื่อกู้ไหลอีกคำเอาหมักจวกสูใครล้มผ่านสร้างชี้จูจันอันห้องว่ามงเชียงโคจิเยี่ยวเฉียนกงเซรันมันทำเอาก่อนเท่าหมักจวกเข้าทางน้ำหมักน้ำหวานเจออะไรมาขายเหลือมันเหาตั้งใจยิ้มอ้อมน้ำขัดแน่
0: จ้าลาไปต้าน้าวอีคำพกได้เกณฑ์เถียมโชคเขาตั้งชี้สู่ลงหลังอ่ะถึงว่าหมักทุบปัดเขาส้มบอกบ้าซ้ำขายได้โอกาสยื้อเหตุว่ามันได้เปียงใจอีคำเป็นผู้เต
5: ้ยวงเก่าบ่ฝ่ายเกล้างตีรีคันเขาผู้ตันเบียวใช้ปลายากินเจ้าเงินคิวหันรองดีเจ้าม้าหิมเนรีตับเบียนเจ้าช่องไปเขารู้เขาเดี๋ยวเปียดเขาถึงยามมาไกวเปื้อเปื้อเอา
1: ก้นตึกตันเมียวเลยอะ
0: แล้วแล้วบ่ได้ปินตบคิดสู้สองเขือกินข้าวกินข้าวไปต้านเอา
6: ภายเดียวภายเดียวเออ่อนอาดีเขาเจอห้ากูนั่นหายได้วะ
2: ปีร้อขอตั้งหลายฮับถ่อมจึงกวงโป๊ปวดหวานหอมหมักโถปัดลำสามปวดอู้เมกาถาเอากำในวันบ่คำปานจุเรนเออ่อนอาลีเขาห้าโกดันกี่ห้าห้าหลงเดียนเข้าอ้องปวงการชนไว้หุ่ยมาบอกว่าเออ่อนเจอได้กลางวันจังกะเอาไลผูกแก้มเยี่ยมปาเป้ย่อมเสียวโซดันทั้งที่แก้มเยี่ยมจักเจียนของแอบว่าเออ่อนเจอได้ขึ้นเดือดรอยกะเอาก้นนมตั้งหลายได้หู้เข่าได้หยาเหลียงใจว่าปู้คือกังกะ
0: เฮ้ยอีวันซื้อได้ย่าเขาทางว่าก้อยโซข้ามป้นลอยหอยได้จอมัวขาจะอุ้มพี่เขาเอา
5: เฮ้ยเจ๊เลี้ยไอ้กาดังเขาบ่เดือดรอยควงตุกาเหลือรอยขาอีคำเมื่อก้าวไต่เตียนเขาอีวันโบปอกขึ้นมาเอาขี้ผีลองคนนั้นเขาเหลียงใจรันมีลองสังเขาพอเข่ากันกำเร็ว
1: เออเห็นเจ๊ละ
4: จ้าละก็ตั้งสูกะแล้วชุนวิสินสิมีได้ตึกจ้าจ้าจู่กุนก็ว่าเอามาดังมีไฟทัดดำของเช่นสวยผ้าจีดเสื้ออุ่นจะได้เฮาตัวหลบปากกา
2: โก้สว่างอันส่งโคเลงบาดันตัวจอมเขากะเดือดรอยขาลูกอ่อนอ่ะ
1: อาลี

0: 阿弟，
1: 阿弟，
2: 祝大爷，
3: 祝大爷，
4: 要按这来点等抬高嘞，不说等翻黑哦，关唔喊。
5: 哎，这哦，不过多疼，夹好着啊。
3: 阿弟
0: 啊，
5: 阿弟，
3: 祝大爷。
6: 咋啦？爱夹这来，夹得来还一碗。一含三夹很杂，不马口，按不来接接别人。จาปู่มาก็สามดุ่มดันจับแห้งแผ่วใกล้จางห่างแองขึ้นก้อยฟ้าก็เปิดเหลียงเจออารีต่อมาเต้ตีล่าตูดงได้ถ้าหูข่าวเอกจะได้ภายภายอีกคำเข้าเหินมาชิมหันหยาจีโจจงมือมันเข้าเหินกะเดิมไหวกลมต้านอาจวงอารีเข่าได
7: ้ห่างแองเก่าเลยอ่ะอ๋ออีกคำสุจี也在不下做啊！
8: 老婆妈哎，莫别急，在咋拉好着呢？莫得来得爹爹，话唔呢？可不下做遐，肯办在这哦。王芬奶奶，高家的帮辈，咋做阿里？蛮样样，熬靠薄，食好唔会够吗？送饭够。
7: 呵呵，哎阿里哎呀，往来米康生果，羊蛋食凉。乖娃心脏吓滚的，哎，一看手机，门过来开门来，娃没见门没好的哦。
8: 哇，本来要问恁们，
7: 哎阿丽呀，走边这样，我没好嫁了姐，哈拉干黑的，第二乖个憨和，乖娃哎阿丽呀。心脏吓滚滴滴，蚊让吓搞热干爽，话过样搞来心恨天。蚊啊，爽过样蛋，哎，搞多户蚊开着疼雾眉好，开着疼哦，那么大不多古蚊，盖盖完刚堆好乱坏罢了，搞见接着一路的呀。
8: ลาปมเอ้ยเอวันเจอตั้งอาลีอยู่ตะกันดันโบมีเขาก็ยังอยู่ที่เฮน่ะ
7: จะงอยังกาก้อยเขาขันแล้วมาแน่เจอก้นดมมีหมาเฮงไงขึงป้าหลำตัวโบออกกะขาลาการหีเท่าก้อยเกิดตูก้นเท่าตั้งดกอ่อนเน่าเฮ้ย
8: กบสังเป็นเจ้าเนยเดิมมันยินเปลี่ยนในอาจองชดยอมก้นหนุ่มในเกลียนดักแห้งเป็นใช่ะ
7: ป้านอกขาได้โซลำซาก้อยอยู่เหลือมาในตั้งปีก็ยังขาได้โซเขา
8: ลาปุ่มเอ้ยเสมอต้านในกระปูหมายต้องไว้เอาบอกในเก่าขึ้นมาเจ้าเป็นข้าเหอเดิมมันยินเปลี่ยนเขาในดีด้านดีดีมะเขาตีโจจ้ามาข้างบีการซ่อมหมักเท้าปัดเฮอร์ติเมอาลิเขาจะได้พอขึ้นมาป้องกัน
6: ซาลาเขาจะได้ไปกะป้าลาจะใส่เงาลำต้นไม้จงหงแดนดำบดบดวาป้อมหันสักสายเหลียงไฟทัดเขาสีโกเสียงเจอหิวเหียงกินมาคือคักเขาอาพางดมโจไอควันไฟปิวมาสำเบินหางหันโจ้ลงไม่ดีไก่มีไปเลี้ยงขวางไปกะก็เสือเสือซ้ำยิ้มหันควันไฟโดดเดี่ยวมาตั้งหลายแก่นเจอกี้หลงดัง
9: สุกสังเอาเบื้องป้าดาดันไปไม่ร้อยเอา
3: เจอไม่เจออีอ่อนเจอเล่นสดไฟไอ้กะโค้ชองสงเคยกะขาโกเนอร์มันตั้งกดเปิดรอยลันมาไฟไฟให้เขามาเถียมขี่ไฟอาโพซ่าเบิร์ตซ้อมโอกาสที่ท่านเยี่ยมตัวเขาได้ยินเสียงลูกก่อนให้เอาไปเลยเขาอยู่ท่านนะ
10: เยี่ยหลงจ่าละเยี่ยหลงอาคุซ่าตัวอยู่ที่ไทยอ่ะตัวอยู่ที่ไทยอ่ะ
3: สู้ไปหลงตัวมาจิ๋วสู้เอาอาคุซ่าเอาลำทั้งผ้าเช็ดมา
6: ผู้เหยียบเพไฟพีพาเหยียบเพไฟจ่าลาตั้งอาคุซ่าเหตุขันเอาผ้าเช็ดจมดำต้อนปากตั้งบูรังหยาผงเข้าปังไฟไหมดีโกอุ้มเอวันสองโกพงอ้อปัง

0: 吗？伊敢要人好呀，搁琵琶练猫。
1: 阿丽，翻来伊人买吗？厝里马路落来个伤？
2: 王国双啊，拄伫恨来个巴兰和乌梅都，鬼娃拄被劈到，刚看马个票，拄走该干飞马王。王国双，警察挂地章，马拄个行来。
3: 我想，不过乌来。那白很乱不平道，山上还有步兵批飞在开，没管护杀手两张没兵去，搞打棍没狠呐。
0: 再讲哎，阿忠没来，跑过上躺边在，没行，拉被炸一阵的寒。
2: 谢一涵，谢一涵，搞皮道，搞皮道，阿老阿老，六来个都是我养，老娘娘肯得来吗？乖娃，狗养得好在前面都得得呀。
0: 阿丽，侬来讲生活多脏哩吗？我没说，多脏不很满足。
1: 真好，阿丽，许多都还寒风冷啊，我没说多脏不很满排排啊。
2: 我找弟弟来，丫头行样蛮很满当很啊，多样好搞了些用念呀，怪好他我没都好满用古高。
0: 咱们好不很很讲，那时和我一靠步没有么给艰难，他没啊。
4: เอวันห้าโกกาเลียมขาปูเมเหตุเธอไฟไม่ลอยในโซเขมวดกายากว่างพกบาชินชาห้องเอวันเจอดันกาสอนบอกอีคำจ้าลาไอกาอาภูษะตั้งโกนเหินทุกวันเจอดันหุมกันเอาวักโสมาใส่ตังสมเมียนเมียนไกววาลองตังโหใดถ้าอีคำพูดถึงลองอันปูเมจังจังเยี่ยมกูโจทุกวันใดโดกี้ปวดผายๆเจมตังดองผ่านจามซ่อมหมักโถปาได้ก็โหลปวงเหตุผายๆเอาอันเจมใกล้ตั้งหลายถ่อมโซ่ได้เป็นเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปาเจิงผมได้เป็นมีนชู่จงเจ้าสู่วิญญาณข่อยตีเสียน่าเสริญตั้งอ้องปล่อยเสียงป้าพงเยี่ยมหน้ากวางโป้เตียนสุดท้ายโฮมปวงออกถังผู้ออกทางโคจ่าดินผู้ดามทวักของใบขวาผู้แก้มดมดีกวางคุยผู้แก้มปองภายขวาผู้ดมสารยันเชิญยินผู้สารทูเจิงขวางลินเจซาอันนี่เว่ยเสียวฟงผู้เปลี่ยนเปลี่ยนมงเชิญชายผู้เหลี่ยเปียทนหน้าผู้โฮมอันโจฟู่เซินเต่าเย่คำผู้ต้านไข่นังชางเยียนผู้สานทดเด็กเสียงตุลีซาท่านโซจินผู้แก้มทดเสียงเจ้าเสี่ยลินผู้ทดเสียงเก็บกับลีเจินจ่วยขังเลิกผู้ฮุบตอมลีเจินจ่วยต่วนเจ้าเจ้าผู้เอาเสียงโบเปื้อเสี่ยฟงเจ้าส่งไว้กุนเปียเหลือเจิงอีคำเป็นเตาเย่คำอินเปียจ้าลาเป็นทนหน้าอินเปียไอก้าเป็นโซฟู่เซินอินเปียโกซองเป็นจ้างเว่นเจียนอินเปียปู่ม้าเป็นตงเยินเพินอินเปียอาลีเป็นล่าหวงอินเปียอาภูซาเป็นปานจงอันอินเปียซีจื่อเซินเป็นเสียงอันเป็นอินเปียโดฮงชางเป็นตานเป็นอินเปีย
5: กวางโป้บอกเลยปล่อยเมียนเฮาชูตวงเหอปีร้องขอตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสง
6: 云南先生 boys 马空是八大正破嘎天先生 boy 那个爱
1: 云南先生 boys 马空是八大正破嘎天先生 boy 那个爱木康木为铁米布米亚拉是拉什布兰亚拉民梦表五嘎，孙梦苏嘎。
7: 是噶，没得我爱哭出来啥呢？没看么？我也是不爱点白度啥爱。你得冷呐，没看么？我也是不爱点他。双点呐，表拉爱没看呢，就没得噶。

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天五千出轨，
2: 干带十三班呐，
4: 李苏我师傅，
5: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 你不来喊文不显咱，
7: 你不来喊文不显咱，
6: 你喝来嘎白拉灯海，
7: 你喝来嘎白拉灯海。
8: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถอมเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดนำปวดเดิงชนซูจิม้าเมื่อีคำเป็นเสาไต้อ่อนผูเออมันเจอขักเซอร์ซานอ่านขึ้นบ้านเกาะเมืองดังเสี้ยนเปียนชนอันเบออ่อนตังจักผ่านแหงกินนั้นปวงสั่งก้อยว่าจังถังตีไทยโป้เปลี่ยนดักลายหางดงดังเอา
9: เก้าเยี่ยนเก้าไม่ต้องเผื่อได้ซินจาโพก็ไม่รู้ถึงได้อึ่งเชียงกลางก้อยซ้ำซื้อได้หมักจวกหวานหอมโป้ตันริ้วมือร่างใหม่เข้าเอ้ยน้องสาวมาซื้อจีนหนึ่งเลย
10: ว้าหลังตาเปล่าใจเมื่อก่อนเป็นกุนติไทยอ่ะ
9: เจอ
10: ฟังเจ้ป้ากันหน้าดันเสาเป็นยินเป็นชนเอาก
9: าป้าล่าห้ารักข้ามร้อยหุยเรื่องจะถึงเบื้องมาเน่า
10: หายนั่นเจอยินเป็นชนอ่ะ
9: น้องสาวเอ้ยเมื่อไปผิดแล้วมั่นใจกุนติไทยอ่ะ
10: ปีใจเอ้ยเขาก็เป็นคนเมืองเลี้ยมก้อยว่าหลังได้มาโกยินเป็นชนอ่ะ
9: เฮียเมื่อป้าโคตรลำเคยตีกับเธอไอ
10: ้ก็เป็นก้นกงโซตุยจังโจยินเปียนชนลูกเซนดงเจดงชนทินมา
9: เมื่อเป็นอีกครั้งสมันปนนั้นในยินชนสู้เจนว่าแล้วยินเปียนชนตีมาสู้จีเหมยโกเริงจะเป็นเมื่อเอา
10: เมื่อเป็น
9: ก็เป็นไอ้กาชูจงทงสู้เหมยโกนั่นเอง
10: ไอ้กาวะทงสู้กูวะจูนั้นเมื่อเกมเปลี่ยนแหงเตี้ยป้าผมเคยยินได้ออกมา
9: ใจเอาโอ้บรรลุคุณมินมาบ่ยังบ
10: ่เรื่องไม่สังก็รบคุณมินสี่เหลียงมินมาถึงปังเหลียงมินด่านช่างชิ้นมาชี้ช่างซ้ำสี่กามาถึงไทยลังไว้ครับ
9: เก่งดีหลายปีได้มาอ่องเขาได้ซ้ำพอกเหลียงมินพอกลาทาไฟพอกขนตั้งกาไปดีไปเพิ่งเก่งเปลี่ยนแหงเตี้ยเราทงสู้ถึงมาบักจอกก้มขายเอาก่อนเมื่อกาทองดีหรือมันดีๆนะ
10: ทั้งนั้นจังจับเจอเมื่อวะล่ะ
9: จังจับเจอสังเมื่อเห็นต้นหงนั่นเหรอนั่นเจ้าเป็นวางม่านอ้าวชนไว้ข่อยก็อยู่ท่านซาคนตั้งเขาไปได้เป็นจ้าลาอยู่เขาถอยพักรองรักผันจับบักดีดันวันตั้งหลายนี้เป็นมาซาคนตั้งเบอร์ปุ่มนี้พกลาวางกูเห็นก้าว
10: จ้าลาเป็นชนชู้สันจำไหม
9: เจอมันยังปาวูมือมาปอกำลังเจ้า

0: 韩龙的找妈行，那里打边找双白，高路高流别得好。疼干妈乖宝宝哦，
1: 滚得蛋苗了呀！
2: 了了，我得边躲起出双河，跟好跟好，拜蛋了。
3: 拍的啊拍的啊，一晚阿弟好着下孤单，还来哇！
4: ปีร้อนขอตั้งหลายฮับถอมเจิงกองโป๊ะปวดหวานหอมหมักโถปัดลำสามปวดอู้เมกาดถ่าเอากำในวันโป๊ะคำปานจุเดินเอ๋อ่อนอาลีเขาห้าโกดันกี่ห้าห้าหลงเดียนเข้าอ้องปวงกันชนไว้ห่วยมาหมวกบ่าเอ๋อ่อนเจอเลยกลางวันจังกะเอาไลผูกแก้มเยี่ยมปาดเปย์ย่อมเสียวโซดันทั้งที่แก้มเยี่ยมจักเจียนของแอฟ้าเอวันเจอได้ขึ้นเดือดรอยกาวก้นหนงตั้งไหลได้หู้เข่าได้หยาเหลียงใจว่าปุ๊กคือกังกะ
2: เฮ้ยเอวันเจอได้ยาเขาทางว่าก้อยโซข้ามป้นรอยหอยได้จอมัวขาจู้อุ้มีเขาเอา
0: เฮ้ยเจ๊เลยไอ้กาดังเก่าบุดเดือดรอยควงตุกาเหลือรอยขาอีคำเมื่อกาตัวเตียนเขาเอวันโบ๊ปบอกขึ้นมาขี้ผีลองก้นนั้นเขาเหลียงใจรันมีลองสังเขาพอเข่ากันกำเร็ว
1: เออเห็นใช่ละ
3: จ้าละก็ตั้งสูกาเลือดชุนวิสันส์มีได้ตึกจ้าจ้าเจ้ากุนก็ว่าเอามาดังมีไฟทัดดำของเชียนสวยผ้าจีเสื้ออุ่นจะได้ฮาวตัวหลบปากา
4: ก็สว่างอันส่งโคเลงบาดันตัวจอมเขากาเดือดรอยขาลูกอ่อนอ่ะ
5: อาลี
6: อาลี
5: อาลีช่วยเธออ
6: าลี
0: ช่วยเธอ
2: ยิ่งอ่อนจะได้เดินถึงเธอเก่าแน่พวกสกตังฟันเขียวก้มหัน
3: เจ้าคุณก็ตัวถึงกับเขาเจ้า
6: อาลีอาลี
0: ชูเธอ
4: จ้าลาไอ้กาจะได้กาเดือดอยขายเอ้วนอีคำซ้ำกะเฮิร์นจาผู้ม้าเขาอันพอได้เจ็ดเจ็ดปีดันจาผู้ม้ากอบซ้ำดุ่มดันจับแห้งแผ่วใกล้จางหังแองขึ้นไกว่าก็เปิดเหลียงเจออาลีต่อมาเต้ตีล่าตูดงได้ถ้าหูข่าวเอจะได้ภายภายอีคำเข้าเหินมาชิมหันหยาจีโจจงมือมันเข้าเหินกะเริ่มไหวกลมต้านอาจวงอาลีเข่าได
7: ้หังเอียงเก่าเลยอ่ะอีคำสุจีเอจะได้บุขาจู่อ่ะ
1: ลาปุ๋มไม่เป็นกี่ใจจ่าลาเขาจะได้หมดเด้อน้อยได้เต้เต้ว่ามันได้เขาผู้ขาโจ๋เหรอขึ้นบ้านเจ๋อเจ๋อวงเพื่อนนั่นน่ะเก่ากาเด้อปังปอยยาโจ๋อาลีมันเอียงเลี่ยงเอาเข้าปุ๊บเสือข้าวมือเก่ามาส่งปันเก่า
7: เออเอออาลีอะวางใดมีคำสังก่อยังต้านสักเลี้ยงเอ้ก้อยว่าสมจังฮักกวนเต้เอ๋อีคำสุจิมันก็ไล่ใครเมื่อไหร่ว่าเมื่อเกี่ยนเหมือนมีเขาเต้เ
1: หรอเปิดแล้ววันนั้นมัน
7: เอออลีเอ่ะจะเป็นเจ้าอู้เมเขากาเลยเจขาลากันเหตุเดทีเอิญก้อยเกิดหังเขือก้อยว่าเอออลีเอ่ะสำจังฮักโกนเต้เต้มันยังฮักเกาเหตุการณ์สังว่าโคเอียงเกาหลายซ้ำขึ้นเทียนมันน่ะสังก็ยังต้านเอ้ยเกาโตหูมันเคยเจอถึงอู้มีเขาเคยเจอถึงอน้ำตาปุตกกูวันใกล้ๆอ่อนกังตุยเฮาลอยฝ่ายป่าลั่นเกาแก่นจิตเจออีรู้เตียเฮ้ย
1: ลาผมเอ้ยเออ่อนเจอทั้งอาลีสู่ตะกันดันปูมีเขาก็ยังสู่ตีเฮินหะ
7: เจ้ายังกาก้อยเข่าขันแล้วม่านแน่เจอก้นดมมีหมาเฮียงแง่ขึงป้าหลำตัวโป้ออกกะขาลาการหีเต้าก้อยเกิดตูก้นเท่าตั้งดกอ่อนเน่าเฮ้ย
1: กบสังเป็นเจ้าเหน่แล้วม่านเย็นเปลี่ยนในอาจ้องชดย้อมก้นดมในเกลียนดักแหงเป็นเจ้าอ่ะ
7: ป้านอกขาได้โซลำซาก้อยอยู่เหลือมาแน่ตั้งปีก็ยังขาได้โสเขา
1: ลาปุ๋ม

0: 怎么打呢？搞不买东西哦。บอกเลย搞ขึ้นมา找边看看能慢进边好嘞ดีด้าดีดีมา好地做渣มาข้างบีการซ่อมหมักทบัดเฮอร์ติเมอาลิเขาจะได้บอกขึ้นมาป้องกัน
1: ซาลาเขาจะได้ไปกะป้าล่าจะใจเงาลำต้นไม้จงหงแดนดำบดบดวาป้อมหันสักสายเลี้ยงไฟทัดเขาสิโกเสียงเจอหิวเฮียงกินมาคือคักเขาอาพางดมโจไอควันไฟปิวมาสำเบินหางหันโจลงไม่ดีไก่มีไฟเลี้ยงควังไปกะก็เสือเสือสำจิ้มหันควันไฟโดดเดียวมาตั้งหลายแก่นเจอกี้หลงดัง
2: สุกสักเอาเบินหางปลาดาเดินไปไม่ร้อยเอา
3: เจอไม่เจออีอ่อนเจอเรื่องสดไฟไอ้กะโคซองสองเคยกะขาโกเนื้อมันดังกดเปิดรอยแลนมาไฟไผ่ให้เขามาเทียมขี่ไฟอาโพซ่าเบิร์ซ้อมโอกาสที่ท่านเยี่ยมตัวเขาได้ยินเถียงทุกคนให้เอาไปเลยเขาอยู่ท่านนะ
4: เยลองจาระเยลองอาโพซ่าตัวอยู่ที่ไทยอ่ะตัวอยู่ที่ไทยอ่ะ
3: สู้ไปหลงตัวมาจิ๋วสู้เอาอาโพซ่าเอาลำตั้งผ้าเช็ดมา
1: ผู้เหยเพไฟพีพาเหยเพไฟจ้าลาตั้งอาโพซ่าเหตุขันเอาผ้าเจ็บจมดำต้อนปากตั้งบูรังยาพงเข้าปังไฟไหมดีโกอุ้มเอวันสองโกพงอ่อปังไฟมาอีกคำได้ยินข่าวยาก็พีพาเดียนเบา
5: อาลีไฟไหลหรือไม่มาสุดีมาเลยรอได้สัง
4: วันก็สองอ่ะตูดีขึ้นน้อยกับป้าเล่นหาอุ้มเมตูก็ว่าตู้ไปผิดแล้วกังคำมากัดเผาตู้เจ้าใกล้กันไฟมาอ่อนหวังกูสว่างจินช้าก็ดีจังมาตู้กะขังไหล
2: ว่าสังเมื่อก่อนผู้ไหลนักไปขึ้นรอยผู้ผิดแล้วซ้ำซ้ำให้ปู่ปีนพี่ไฟใส่ไข่เมื่อก่อนผู้ซาสูเดียงจะเมื่อปีนหือก็ตับก้นเมื่อขันนะ
0: ใจเก่าเอ้ยอาจ้องเมื่อใดเพราะว่าจังถังปีนเจ้เมื่อชิงลาไปจ้าอีเจอได้ขัน
4: สี่คำสี่คำก็ผิดแล้วก็ผิดแล้วอาลาอาลาลูกเล็กอะตู้หือก็ยังหล่อมเหลวๆขึ้นเหนือลอยมาก้อยว่าเก่ายังต้องเข้าใจถึงเมตุเตี้ย
0: อันนี้ลูกเล็กอะสังข้อตัวจังดีมะบ่เมสุตัวจังบ่ขึ้นมาอยู่
5: เจ้าอาลีสุดโตเต้หัดหันฟองหนึ่งอะบ่เมสุตัวจังบ่ขึ้นมาผายผายอะ
4: ก็จะเตี้ยไหลยาตูหังยังมันขึ้นมาตั้งหึงเอาวะตัวยังเคยกะแล้วใช้ยงเงียบยากว่าข้าถ้าอุ้มีตัวเขามายิ่งกูเก่า
0: ดามในเขาปอกขนันกะล่าสุดคือก็เห็ดเข้าปกเมียวเมื่อกี้กินนั่นถ้าเมื่อเอา
1: เออันห้าโกกะเลี้ยมขาปูเมเห็ดเฮ่อไฟไม่ร่อยในโซเขี่ยมวัดกะยากว่างพกมาชิ้นชาห้องเออันเจอดันกะสอนบอกอีคำซาลาไอกาอาภูษะตั้งโกนเหินทุกวันเจอดันหมกันเอาวักโสมาใส่ตั้งสมเมียนเมียนกวยวาลองตั้งโหได้ถ้าอีคำพูดถึงลองอันโปเมยังจังเยี่ยมกูเจ้าทุกวันได้โดกี้ปวดผายผายเจียมตั้งลองผ่านจับซ่อมบักโถปาได้ก็โหลปวงเหตุผายผายเอาอันจิ้มไก่ตั้งหลายถ่อมโซ่ได้เป็นจึงป้องโป้ปวดหวานหอมบักโถปัดจึงผมได้เป็นมีนชู่จงเจ้าสู่ไว้ย่านข่อยตีเสียน่าเสินตั้งอ้อนปล่อยเสียงเปี้ยพงเยี่ยมน่าป้องโป้เตียนสุดท้ายโฮมปองออกถังผู้ออกถังโคจ่าดินผู้ดามทอกของไว้ขวาผู้แก้มดมดีกวางข่อยผู้แก้มปองไทยขวาผู้ดมสารยันเชิญยินผู้สารทูเจิงควังลินเจซาอันลี่หวยเสียวฟงผู้เปี้ยนเปลี่ยนมงเชิญชายผู้เหลี่ยเปียทนดาผู้โฮมอันโจฟูเซนเต่าเย่คำผู้ต้านไข่ดังชางเยียนผู้สารทุดเด็กเสียงตุลีซาท่านโซจิน

ก็พามาก็เม้นตาแต่ปีโอ้ยน้อสั่งมาพิเศษใจก็มึนและพาไว้พาเล่นเม้นขอเตเล่นน้อสั่งมาพิเศษใจก็มึนและพาไม่เม้นขอมาอย่าดิบขอใจอย่าน้องรักอายได้ตัวอยู่ไกลใจปีโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าไอ้ทุกนำก็เสเปิ่นขุนเนรนั่งเอ้ก็พิษก็ใจไอ้ไฟในเสเปิ่นจริงท้อระนั่งเอ้โอ้ยน้อสั่งมาพิษก็ใจไอ้

ยากะลาอีขันน้องก็เสดอกเสได้ก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายเปีย

ตุนเสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นนี้เอ่ยกานาพี่ก็ดีป้องเล่พองเล่เอาล่ะคุณท่านมาพินกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ่างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ่ยเอ้ยเอ้ยกวนใจน้องและก้อยจ่างแล้วก็หน่อยไปบกเลินดินสูงหน้าก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าปีได้ได้เอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมปีเอาคอนตอกเขากากังหน้าก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าแสงน้องปุ้นเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบ่ก็ตกขี้

ตอนพี่ก็พยายามเลยเคยตอนนี่มาพบปอก็ระพี่เอ้ยโอ้ยน้าสามได้หอนแสงยันเดียวลูกพี่น้องพี่ดีจังไตยองได้ไปลุมพี่ก็

องเจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อย

บุญกาบหลายแป้งจ้อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอสาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอีจ้อย

องแล้วก็ขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อนังก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมย์และจะขับสุงแวนโป

0: เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบจอดปันนาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเปิ้ลใครสางสุ่มข้ามกึดต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดหมื่นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจ้อนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ
1: เด้อ

ซอยกาไปและใจคนไม่งามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโป้เปิ้นและหลานน้องเฮ้ยเมื่อนอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยวันนี้ปีก็ดี

ังคุ้มคำอายและต้นอ่อยและใครตบบื้อใส่บ้าได้จ้าเมื่อนอ่อนย่างเป่งเปิ่นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปิ้นหางนี่อายพี่คุ้งหน่อยที่ทำ

บ้านเสียงดีไปอินิงเอ๋ยเกิดว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปิ่นกูบ่จับขึ้นบ่าเหมือนแหงเมืองเฮาปีเอ๋ยอันว่าอินเราเสียงตัวดีมันดีขึ้นภาพใจและเมยกูเกิดว่าน้องอยู่หันเสียแล้วกวยเห็ดเป็ดซาดีกว่าดีกาเกิดว่าโพทำบุบและทำตีเล่น้องกวย

比你带兵安保的贼老，给我带兵后面来把你吓么耶？给我带兵破大龙龙，满包的滚包的么滚？

ันขึ้นข้าขี่ไล่ลองนำตามและใจไอ้ป้องนี่ใครขึ้นและใครมาเหินไอ้และแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบแม่เหินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อแม่ตัวอีลีหนังและลำเต้นแม่ตัวเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้แม่ตัวอีลิดหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปื้อนมาแอวแลกเอ้ยเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นแขวตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

0: มิตรักผู้ฟังต่างหลายป้องมีผิวกรรมครับกอดถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民

0: 团结大地，
1: 各民族团结奋斗的优美和声。
0: 少民族团结，建设我们的民族。

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 我错八号，客家佬表下为一时牛油锅拿你，你多得多，福建白家为白阿白啦。
1: 加拉一号，我去南塔古来阿条拉维锅，我去南塔吃一时加韩拉比的来月，对，七月牛油锅买回去，我接他这个买回去吧，下锅来给黑味，有些味可味可拉大味，他加韩。
2: 哎哥，我去那波打架了吧？我对你年五十他有下顾味，我和玉碧这个女个一时的价格下了度，我过个价钱打了吧？
3: 下个月有了，牛油锅跟木塔都加味锅，我个价格不呀？牛奶来的来喝多下，要开要味我去叫。
2: 呸呸呸！太假，他妈莫要去哟！妈妈妈妈这是个妈妈这特别的估计的吃吧各位。
3: 呀这个牛油锅被打给我妈妈妈妈妈妈妈都给她呼吸着家了。要她试试好被女主妈妈我去国家好好下家去得去只好好打给我家家的家我把破好路拉打给弟弟了。
1: 哦我估计他们有了过去那是地道那个我一时就可以喝个妈多下酒喝妈个拉维塔个妈多下酒他们有了
3: 月这个月月我去吹起大卫我压塔就来哈姆地我个气呵呵地个
1: 哦他吐妈地就了过我爱家来阿罗地个丁都会有
3: 大吉爱家的吧我去卡亚塔西达勒俘虏加哈拉维尤我去阿克西达勒俘虏维塔罗达我去加克西克耶勒牛油锅米德西达拉姆耶勒还有没加给哈拉维尤
1: 啊我去黑过黑我去黑阿托马蒂住了呢
3: 我去黑米卡德黑米帕达维阿亚加德加德加给塔比勒黑米帕普尤加家家大卫铺白夜不到哎，
4: 啊，昨天你家他妈过大卫呐，我靠个这个不好啦，哪个叫那喊呀？
3: 我和牛油锅米的卫锅附加卤了来的啊，家的家的家可不多，那么多，卡呀还没多个来铺白夜，吃开锅，这个姐姐还没得给我几来熬死下的哟。
2: 以后你们，你们都看你哈拉的锅大家。呀卡铺扎路拉勒海米亲妈妈爬铺可诺那是卡亚为海米卡伯维嘎是为那些靠地的旅修卡亚是第七的度嘎马卓吧
3: 加老卡亚是我嘎过嘎家拍掉吧这里去我去牛油锅米嘎提地路维锅我把破维铺塔嘎住我嘎嘎莫大维哎嘎阿维巴的哈巴的马克耶马尼米塔那次不不不的我也不加
2: 我没有事为他见你们以后他可为他是我们是个干嘛家都爱家为他的我把破坏铺家路拉为过他也是多有为多妈说他可以在 TV 家是可以的我他个过路哥不把阿叔来嗨
1: 啊有阿里以后他的家的家宝可以米卡为大给他接地多你表父家家妈家家为他接地多嘞，卡也和他鲁西子罗古卡开的多嘞嘿。
3: 他可为了他阿妈西古拉维，呀卡，阿和。
1: 哎呀，你要去，我去那他古嘞，你有过时加拉的古拉达维哦。阿多别家小，老，拉蒂不多啊，一号得了，嘿，拉多伊拉。
0: 以下咪苦噶老维多过海多时。要是为这里去土马古家自个马做，也别催他灭卡卡那个个大皮家古家，也卡卡也去有为来灭苦我个莫大为他解药。那么那后为木皮哈，爱改来要密码过刷，日门加密打，我是得叫他切巴切回他多个哈啦，过刷切诺拉西。
5: 哎哎，老爸，
4: na bu na ka ba si la vi lo me
1: a hai ku na ba si la vi de u ma pe ma pe o hu ju ma ni si ma ni si mi o nga ha chan nyan sa ai ya ya ai ya ya ku sho ku sho ma ni si ga chi la po lo ai ya ha su te te ha do pe ni sa
0: ยะฮะซุจ่อถ้าจิกากาละถ้าจิกากาละวาสิกาละงาฮึแตวีมานิสิกาจิลอโปโลโกเวมาโยมาลีวาสิโลกาฮาลาวิชิไอกาแตวีอิสิมิทาลูซิกิกาบิลาปิชิถ้ายะคือมิมิลอลอเตยละไอกาแตทามานิสิกาซากิปิลูซิวีทินามาจาซมานิสิบากิกาจาปอนิชิ
3: ยูฮูติกิวิทาอุบะเจติปิลาเฮโกโอเปกาชูมาโคกาวาตะเกตะเกไอกาวิโปงาจิดวานิชางาจิติคือชูจาเลแม่ตะวิมานิสิมือกาชักลาปิกาเตกาติจักเกะงากะจักปอดาวจีฮาไอกาตะวิมานิสิกาวิลากาบิกาเตกาติจักเกะมือจักปอดาเชยะคะ
5: กาติกาติจักกูมานิสิโดเนปิสิเลมาเมเฮเตกุเลมาเวกาจิริยะมุจาโคจิเซวุยิชิกุสกาติกาติจักกูยาเวลาเตกุปิตะโดฮาเมชิจิเลอะกะเวมานิสิชอกาชอจากุโอกะเปจาเวอเอเอเอเฮอะโดเนตาเวกุงะฮะมาฮะเมเคโกโนฮะคามาโจคามาโกเวลา
6: นอคือถ้าข้าเข้าละเวลาได้ดีดีโยที่กูจีวิถ้าที่บ้าก็รอฮัลล์เน่มาเป็งอาฮึกาอุปเลอลิถ้าก็ต้องยิ่งเวียวจิเลียวจิกากระลักมางาคือเวมานิชินัตสมากระตาเวียวงาคือข้าอนุวิโมดะกะจอมาเช่ชิคโนอุปนาเลติเลโนทาอาโลฮัลล์เทียววา
5: เฮ้เฮ้เพียเพียเคโกงาฮิโกลัวละ
6: นอเฮคาวีมานิชิเวเวโกยูฮานนอเวพูเมทานิเลยูเมยาสุจิฮาลากาเวคายาคือคาเปเวกะไอกะเตอกะกะเชโตเมดาจาโอกะคามาโจโกคามากะโตอบูอะจาเมอะฟโซโอโชบาโอวีนิเตเตเวปินโนซาไฮกะติเวเตียทาติกะกะดาเว
1: เสียก็คือเตเลมุทีมุโสเตเลมุเผ่ตินิเตฮะงาติขอโนไอกาแต่และอนุมานิมีติตาวีขะยะแต่คาเมตาวีมานิสีซากือเปิลไอกาจะไล่และยิฮะทากุและอาโคมุเผ่ฮามีออจาจาลาจือยาสุจิยันโนกะกาลาจาโชมานิเสคามาเอมาคุยโจโลงาฮือติเยกาโชวิกาโนทาอบุอือจากุลากาชิมาวิโชทากา
2: อบุอือจ้าเขตากูอบุอือเวโกกาติกาติจักเกือกับเวลาเลยโยจะรักซื้อเนี่ยหากใครนัทากูอบาพ่อเวฟกะกะกะลาเกือกยาโรลีไอ้ล่ะเอ็กก้าโนนี่นี่รู้ตัวจะเขตโยเวโนมาสีอยู่หาโนฮือเวมานิสีมูจักเฮจิโยเซกุสเวชุยซึ่งท่าฮอบิเลจิติเคยโยท่าโคลัว
1: มานิสิกว่าเธอนาอ้อยชิสุติโตเล่เฮ้ข้าเวอปอเกอชอตากโอฮอบีเวไม่ละจะละจะละตะกลุตะกลุยี่ห้าชิติโปงาเล่โนวิมาทาอากาลาแต่มาโยงาฮุนิยุโกมิติเล่อิสิโฮโตอิมังกุคาเคติวยี่ห้ากุวิกาอลิโจวิเฮบูชูสุฟุทมาดากุโจเวเลนายูฮุโกมือเจตาเววีเตมุโย
2: ชิเตคือเงือกข้าขอเวจ้าเมทาโมเล่ผู้จัลลากาเวยูคือจ้าปุขโนแค่ขอทาบาตาและเกชิวิจิโยโอปุตะโกเงือกท้าเจโซสจลา
1: โชกะอุนโนเนมาโจ
2: ไอ้ยะยี่ห้าจัลโลโตโตโตตะกลุตะกลุยันเนียวโนฮึเนทากุเลวจ้าเนติจัลลากาเลวเฮจ้าเนฮะจ้าตายอดาลุอีละ
5: 妈陪我妈陪我阿里有何压抑阿妈妈母咯
6: 啊啊快点快点
0: 也是我的家里来客家罗表现的一时牛油果油客家罗起来因那些民族宗教是不是也会因那广播电视台第一地道拉大的油地道吧和亚尼多少吧酷维化你地吧你关会让你地吧派化五吧一次一阿五吧华丽街萨阿尼微笑夫朱马巴那嘎欧巴扎普那些古马巴扎哟李库巴李吉皮李库布巴李库波巴塔小鸡拉美欧巴周雪莉多科努巴伯谢夫赵秀伟奥科古奈巴伯谢夫卡洛奥科波巴卡洛李泽瑞科卡洛普鲁奥那些伊哈达迪七扎奇扎拉达迪扎普埃嘎达迪那嘎郭沙达迪李秋娇波马达迪那洛阿里达迪谢盖如阿佛沙达迪扎扎法西兹西达迪加油西扎达迪起码为阿修那拉为欧布尔家